0: จะเป็นช่วงที่เราจะได้พบกับท่านดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะครับอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งนะครับผมที่จะมาพูดถึงเรื่องของสักครู่นะครับ
1: มองเศรษฐกิจจีนครึ่งหลัง
0: มองเศรษฐกิจจีน
1: ใช่ปี2026เนี่ยค่ะเดี๋ยวมาเปิดทั้งปัจจัยหนุนและปัจจัยเสี่ยงกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยที่เหลือจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องมาเจาะดูเลยว่าไทยเนี่ยค่ะจะได้รับผลกระทบยังไงมีโอกาสอะไรไหมนะถ้าเป็นข่าวดีนะคะก็ติดตามได้ในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะวีคะจะพาไปดูอีกหนึ่งคดีนะคะก่อนที่จะปิดเบรกไปก็เพิ่งจะดูคดีเรื่องของ AI ที่Meta เนี่ยใช้ Meta ใช้ AI ในการคัดคนที่จะเลิกจ้างหรือเปล่านะคะแต่ว่าคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคดีนะคะจากฝั่งสิงคโปร์ค่ะซึ่งโอ้มีการฟ้องบลูมเบิร์กนะคะบริษัทสื่อธุรกิจการเงินรายใหญ่นะคะก็ทางด้านของศาลสูงสิงคโปร์นะคะก็ได้มีการพิพากษาให้บลูมเบิร์กนะคะแล้วก็นายโลเตอร์เวยนะคะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยค่ะร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด 460,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 11.9 ล้านบาทนะคะให้กับนายเคชานมูกัมนะคะเป็นรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะนายตันซีเล้งนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในคดีหมิ่นประมาทจากบทความเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรูนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะคะตัวคดีดังกล่าวเนี่ยมีที่มาจากบทความที่เผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคมปี2567นะคะในหัวข้อที่ชื่อว่า Singapore Mansion Deals Are Increasingly Shrouded in Secrecy นะคะเป็นการนำเสนอแนวโน้มการซื้อขายคฤหาสน์หรูในสิงคโปร์นะคะที่มีการใช้ Trust บริษัท Nominee หรือรูปแบบการทำธุรกรรมที่ทำให้ติดตามผู้ซื้อได้ยากนะคะโดยบทความระบุว่านายชาญมูกรรมนะคะเขามีการขายคฤหาสน์ในราคา88ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ผ่านทรัสต์ให้ผู้ซื้อที่ไม่เปิดเผยชื่อนะคะแล้วก็ระบุว่านายตันเนี่ยค่ะซื้อคฤหาสน์หรูมูลค่าราว27ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ผ่านการซื้อขายแบบ non caveated deal ซึ่งไม่ได้จำเป็นจะต้องยื่นหนังสือแสดงสิทธิ์ต่อสาธารณะทันทีนะคะทำให้ติดตามรายละเอียดธุรกรรมได้ยากกว่านะคะคราวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทางบลูมเบิร์กเนี่ยเขามีการยืนยันว่าบทความไม่ได้กล่าวหาว่ารัฐมนตรีทั้งสองเนี่ยกระทำผิดกฎหมายแล้วก็เพียงยกกรณีขึ้นมาเป็นตัวอย่างของแนวโน้มในตลาดอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าศาลเนี่ยเห็นว่าเมื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมดร่วมกันนะคะซึ่งมีการกล่าวถึงประเด็นการปกปิดข้อมูลแล้วก็การฟอกเงินเนี่ยผู้อ่านทั่วไปเนี่ยอาจจะเข้าใจได้ว่ารัฐมนตรีทั้งสองใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงกับการฟอกเงินซึ่งกระทบต่อชื่อเสียงแล้วก็ความน่าเชื่อถืออย่างร้ายแรงเลยนะคะคราวนี้ภายหลังการพิพากษานะคะทางบลูมเบิร์กเนี่ยเขาก็ได้มีการถอดบทความชิ้นนี้ออกจากเว็บไซต์ตามคำสั่งศาลนะคะโดยทางด้านของนายจอห์นมิเคิลทเวดนะคะซึ่งเป็นบรรณาธิการบริหารก็ได้มีการออกมาแสดงความผิดหวังต่อคำตัดสินแต่ระบุว่าจะปฏิบัติตามนะคะพร้อมยืนยันว่าการรายงานข่าวมีความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทางการสิงคโปร์เขาก็ยังเคยสั่งให้บลูมเบิร์กติดประกาศแก้ไขข้อมูลในบทความดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่ชื่อว่าพอฟมานะคะหรือว่ากฎหมายต่อต้านข่าวปลอมของสิงคโปร์ซึ่งบลูมเบิร์กค่ะได้มีการปฏิบัติตามแต่ว่ายืนยันว่าบริษัทยังคงเชื่อมั่นในความถูกต้องของรายงานข่าวที่ออกมาแต่จำนวนเงินที่มีการชดเชยไปเนี่ยโอ้โหมหาศาลมากๆเลยนะคะข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะ Singapore Court orders Bloomberg to pay ministers $356,000 in defamation case ค่ะ
0: จำนวนเงินเยอะเลยทีเดียวนะครับผมครับมาต่อกันที่เรื่องของคลื่นความร้อนกันบ้างนะครับในยุโรปหลังจากช่วงที่ผ่านมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องความร้อนในหลายประเทศแล้วก็เรื่องของไฟป่าไม่ว่าจะเป็นในสเปนหรือว่าในฝรั่งเศสนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอยู่นะครับผมข่าวรอยเตอร์สครับพาดหัวข่าวบอกว่า drones AI and white paint Europe races to protect infrastructure from heat นะครับก็เป็นการใช้มาตรการป้องกันเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของยุโรปนะครับผมก็เป็นมาตรการของกลุ่มประเทศ ทางด้านสแกนดิเนเวียนะครับผมที่ออกมานะครับอย่างเช่นที่กรุงสตอกโฮล์มสวีเดนนะครับผมก็ได้มีการพัฒนาวิธีการที่จะรับมือกับความร้อนนะครับก็คือเรื่องของมาตรการพื้นฐานเลยครับก็คือทาสีขาวบนรางรถไฟนะครับแล้วก็มีการโปรยน้ำนะครับในพื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลงจอดของเครื่องบินนะครับแล้วก็ลานที่จะลำเลียงเครื่องบินมาสู่ที่จอดนะครับเพราะว่าคลื่นความร้อนเนี่ยมันทำให้พื้นถนนเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีมากมายที่จะมารองรับนะครับแล้วพออุณหภูมิมันพุ่งเกิน30องศาขึ้นไปเนี่ยมันก็ทำให้พวกยางหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันมีความร้อนมากขึ้นอย่างตัวอย่างที่ผมเห็นได้ชัดเจนเลยจริงๆคือจากที่เพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสหมาดๆเนี่ยนะครับ
1: คือ
0: รถไฟเนี่ยเกิดดีเลย์ครับแล้วก็ดีเลย์เรียกว่าดีเลย์กันเป็นทอดๆเลยทีเดียวเพราะว่ารางเนี่ยร้อนจนเกินไปจนบางทีเนี่ยทำให้รถต้องหยุดระหว่างทางแล้วให้คนออกมาเพราะว่าแม้แต่ในขบวนรถไฟที่มีการปรับอากาศเนี่ยอากาศก็ร้อนมากขึ้นแล้วทำให้ต้องออกมาข้างนอกแล้วพอออกมาข้างนอกเนี่ยอากาศก็ร้อนแห้งอีกก็เรียกว่าร้อนเจอร้อนนะครับก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากไปกว่าทำใหต้องรอให้พื้นผิวของรางเนี่ยมันเย็นขึ้นแล้วเขาก็บอกกันว่าการทาสีขาวที่รางรถไฟเนี่ยมันจะช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์แล้วก็ดูดซับความร้อนของเหล็กได้ดีขึ้นนะครับมันก็จะช่วยลดอุณหภูมิและป้องกันไม่ให้รางเนี่ยเกิดการโก่งตัวแล้วก็บิดเบี้ยวจากความร้อนด้วยนะครับอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้เป็นภาพรวมที่ทางกลุ่มประเทศยุโรปหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยพยายามที่จะมุ่งเป้าไปศึกษาวิธีการของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นในซาอุดิอาระเบียหรือว่าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับว่ารถไฟใต้ดินหรือแม้แต่ในกาตาร์เองนะครับว่ารถไฟใต้ดินเนี่ยเขาทำยังไงเพื่อที่จะทำให้มีการระบายความร้อนออกไปได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็เตรียมที่จะปรับสำหรับร้อนหน้านะครับที่จะมีส่วนผสมของยางมะตอยเนี่ยที่สามารถรองรับกับความร้อนที่สูงกว่า30องศาบนพื้นผิวถนนได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องของพื้นผิวถนนที่ชำรุดมากขึ้นนะครับเพราะว่ายางมะตอยเนี่ยละลายลงแล้วเพราะมันทนความร้อนระดับสูงอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมก็เป็นภาพรวมที่ก็เรียกว่าน่าตกใจอยู่พอสมควรนะครับเพราะเขาก็บอกว่าเรื่องของอันนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจเหมือนกันเพราะว่ามันก็ทำให้หลายๆอย่างเนี่ยต้องหยุดชะงักโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการเดินทางไปมาเนี่ยที่ทำให้มันคาดการไม่ได้สูงมันก็ทำให้ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยกับผู้เดินทางด้วยนะครับเพราะอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นความผิดของผู้เดินทางแต่อย่างใดแต่ทีนี้มันก็ไม่แฟร์ต่อผู้ที่ให้บริการเหมือนกันเพราะว่าก็ถึงแม้ว่าเขาต้องเตรียมการบริหารจัดการสถานการณ์แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนานๆทีครั้งแต่ว่าเขาก็คาดการณ์กันว่ามันจะเกิดขึ้นถี่มากยิ่งขึ้นกับขึ้นความร้อนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยครับ
1: ใช่แล้วค่ะเขาบอกว่ายุโรปเนี่ยคือโดยธรรมชาติเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าร้อนมากๆแล้วก็เจอกับความร้อนมากกว่าทวีปหรือพื้นที่อื่นๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากปรากฏการณ์ทางอากาศนะที่เขาเรียกว่า double jet stream เป็นกระแสลมกรดคู่นะฮะซึ่งเกิดจากการที่ลมเนี่ยมีการแยกออกเป็น2สายทำให้มีให้เกิดลมคือลมแบบร้อนๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีฮีทโดมคือโดมความร้อนที่เหมือนกับครอบคลุ
0: ม
1: พื้นที่อยู่นะก็ทำให้หลายประเทศเองเนี่ยเจอกับสภาพอากาศ40องศาเซลเซียสจากที่โอ้แต่ก่อนเนี่ยไม่เคยเจออุณหภูมิแบบนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆเลยนะแล้วอย่างที่เราคุยกันหลายครั้งเนี่ยยุโรปเขาก็ไม่ได้มีแอร์นะที่บ้านแล้วก็บ้านเขาเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนหรือช่วงหนาวก็จะหนาวจัดเลยนะคะก็เลยทำให้บ้าน

0: ทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM
0: 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
4: อรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเราสองคนผมเจษดาสาราทองครับ
5: ค่ะแล้วก็ลิซาอลิซาสิทธิวงศ์นะคะรุ่นสวัสดิ์ทุกท่านในเช้าวันศุกร์นี้นะคะอยู่กับเราสองคน1ชั่วโมงครึ่งนะคะยาวๆไปจนถึง 7:30 นาทีโดยประมาณนะคะวันนี้ก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเช่นเคยแล้วก็ด้านนอกเนี่ยตอนที่เดินทางมานี่เหมือนฝนจะเริ่มตกปล่อยๆเบาๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตื่นเช้ามาแล้วก็ฟังรายการ Good Morning ASEAN อยู่นี้เนี่ยเราก็ต้องเดินทางไปด้วยนะคะกำลังจะออกจากบ้านเนี่ยอาจจะต้องพกร่มนะคะไปด้วยในวันนี้ด้วยค่ะ
4: ครับก็ปล่อยๆแต่เช้าเลยเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆนะคือตกตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยนะเมื่อวานเนี่ยแล้วก็ตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดตกหยุดนะสลับกันแล้วก็หนักบางช่วงปรากฏว่าตอนเย็นรถติดมากนะเมื่อวานในกรุงเทพมหานครนะครับก็ผมกลับมาจากตุรกีเมื่อเช้านี้ก็เจอฝนต้องจริงๆเจอตั้งแต่ตอนลงเครื่องเลยฮะตั้งแต่เช้าเลยนะฮะแล้วก็หยุดตกนะฮะมาตลอดจนถึงตอนเย็นนะก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยแล้วก็วันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับอาจจะฝนติดฝนรถตกโอ้ยฝนตกรถ
5: ฝนตก
4: รถติดเออ

0: นะฮะยังไม่ตื่นดีนะครับก็ระวังกันด้วยทั้งเรื่องของการเผื่อเวลาแล้วก็สุขภาพนะฮะมาดูภาพรวมรายการเราในเช้าวันนี้เริ่มต้นดูข่าวสารในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้านะครับจนถึงเวลา 6:40 นาทีคุณแฟรงกี้ชาญผู้สื่อข่าวจากบรูไนนะฮะจะมาอัปเดตข่าวสารให้เราฟังกันแล้วก็ 7:00 นแน่นอนในหัวอัดนะครับวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนจะมาคุยเรื่องอะไรครับ
1: ค่ะวันนี้ไปติดตามดูกันนะคะเรื่องของ SME ไทยค่ะแต่ไปเจาะตลาดอินเดียกันบ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาวิเคราะห์ดูนะว่าตลาดอินเดียตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สำหรับ SME ไทยที่อยากจะไปเจาะตลาดอินเดียเนี่ยอาจจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงนะคะมีโอกาสตรงไหนมีความเสี่ยงตรงไหนบ้างนะคะติดตามได้ในช่วง 7:00 นเป็นต้นไปค่ะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันนะคะก็เช่นเคยหลากหลายช่องทางที่เรากำลังไลฟ์สดกันหรือจะเป็นช่องทางในการพูดคุยทักทายกันก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ค่ะ Page Mcot News FM 100.5 และ Page Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะทางTikTok Live Page คลื่นข่าว MCOT News Line Official ของเรานะคะก็สามารถที่จะเพิ่มเข้ามาเป็นเพื่อนได้นะคะแล้วก็พูดคุยทักทายกันนะคะหรือจะเป็นทาง SMS ค่ะเบอร์4689399ก็สะดวกทางไหนเดี๋ยวเราเจอกันทางนั้นนะคะในวันนี
0: ้ครับนะฮะอ่ะก็ผมไปตุรกี1สัปดาห์เต็มๆเลยนะฮะก็กลับมาที่เมืองไทยนะฮะตอนแรกเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังคร่าวๆนิดนึงตอนแรกเนี่ยคือได้ยินข่าวฮิตเวฟในยุโรปเนาะที่เราเล่ากันมาตลอดผมก็นึกว่าไปตุรกีเนี่ยน่าจะร้อนแน่เลยก็เลยเตรียมเสื้อผ้าร้อนไปเต็มที่ปรากฏว่าที่อิสตันผมไป2เมืองไปอิสตันบูลกับอังการาซึ่งเป็นเมืองหลวงนะครับเมืองหลวงของตุรกีคือกรุงอังการาปรากฏว่าอากาศเนี่ยเย็นสบายมากคุณลิซ่าบางวันเนี่ยตอนเช้าเนี่ย 17-18 องศาเซลเซียสก็คือเขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องฮีทเวฟสักเท่าไหร่แล้วก็ที่ไปครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปบรรยายนะครับให้กับนักศึกษาไทยที่เรียนอยู่ที่ตุรกีซึ่งอ๋อก็มีนักศึกษาไทยอยู่ที่นั่นเยอะเหมือนกันนะได้ทุนการศึกษาได้ไปเรียนต่อที่นั่นนะฮะก็ได้รับคำเชิญจากสันติการคณะชุดไทยที่กรุงอังการาเดินทางไปนะฮะก็เป็นประสบการณ์มากๆเลยนะฮะอ่ะกลับมาที่ข่าวสารกันต่อนะครับจริงๆในช่วงที่ไปเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกเนี่ยค่อนข้างมากบรรยากาศในตุรกีเองก็คึกคักนะครับเดี๋ยวเราจะรอลุ้นผลกันสเปนกับอาร์เจนตินานะครับในช่วง2:00 นะของวันจันทร์ที่20นะครับกรกฎาคมตามเวลาในประเทศไทยนะฮะอ่ะคุณลิซ่าเชียร์ใครบ้างไหมในสองคู่นี้ในสองในคู่นี้ในสองทีมนี
1: ้
0: เชียร์ใครบ้างไหมครับ
1: ก็เชียร์เล่นๆไปละค่ะไม่ได้รู้เกี่ยวกับไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับที
0: ม
1: หรือฟุตบอลนะแต่ว่าก็นะคะเชียร์ไปเพื่อที่จะเลือกฝั่งเฉยๆนะคะเนื่องจากเคยเดินทางไปสเปนก็เลยเชียร์สเปนละกันค่ะ
0: นะฮะแล้วก็คู่นี้นี่ก็มีความน่าสนใจเนี่ยหลายๆอย่างนะฮะทีนี้คู่ที่หลายๆคนบอกว่าแหมน่าเสียดายนะก็คืออังกฤษกับทางฝั่งของอาร์เจนตินานะฮะก็อาจจะมีดราม่ากันนิดนึงเพราะว่าหลังจากที่ทางฝั่งของอาร์เจนตินาเนี่ยชนะอังกฤษได้แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่านักเตะ